0: คำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ3เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบัน ันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
2: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4 ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
11: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือ การมอบมหัรแก่เจ้าสาวการมอบมหัรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวิน

0: เซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดลเนียซีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรเหล่าหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: หมอเชนมาแชร
5: ์ทำไมอายุ35บางคนยังไม่ต้องทำเครื่องยกกระชับใบหน้าแต่บางคนควรเริ่มทำได้แล้วหลายคนนะครับถามหมอว่าเราควรเริ่มทำเครื่องยกกระชับตอนอายุเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วนะครับคำตอบไม่ใช่อายุครับแต่คือคุณมีคอลลาเจนเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนบางคนอายุ35ผิวแน่นมากเพราะดูแลตัวเองมาดีกลุ่มนี้คอลลาเจนจะเยอะและแน่นครับบางคนอายุเท่ากันคอลลาเจนเริ่มน้อยผิวเริ่มหย่อนจากแดดจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนที่น้อยหมอจึงไม่ได้เริ่มรักษาตามอายุครับแต่รักษาตามการตรวจร่างกายคุณภาพผิวของแต่ละคนเพราะเลขอายุเท่ากันไม่ได้แปลว่าผิวจะอายุเท่ากันครับแล้วเรามาดูแลตัวเองกันครับที่ Lushwood Clinic ทักมาได้เลย
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: back.
1: We will be back.
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
6: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
9: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกwww.studioonlinemediaone.com

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
2: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
1: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
4: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ราไม่นิ่งขอพร้อมกับอีกไม่รักกันยิ่งคบยิ่งไม่รักนะครับจากบัสไดส์นะฮะแล้วก็ไลฟ์เซสชันนะแล้วก็ก่อนหน้านั้น T2T นะจากไทม์ไทยแล้วก็แบมแบมนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมากันหรือยังอ่ะ ID Line 905 FM นะครับขอกันได้เลยนะต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กับปันปันอังคารที่29กันยายน2569ครับพรุ่งนี้สิ้นเดือนกันยายนละนะแล้วก็จะเข้าเดือนตุลาคมแล้ว
1: Morning Delight
0: มีข้อความส่งมาแล้วทักทายกันด้วยนะครับขอเพลงอุสาสางนะเมื่อวานเนี่ยหายกันไปหลายคนเลยไม่แน่ใจสงสัยเป็นวันจันทร์ที่แบบยุ่งๆนะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มๆมาอีกแล้วนะครับนะในเมืองภูเก็ตแถวพูนผลในพลาซ่าใกล้ๆสถานีของเราเนี่ยฟ้าครึ้มคิดว่าฝนน่าจะตกเร็วๆนี้นะฝนน่าจะตกเร็วๆนี้นะครับขอเพลงอุตสาสางเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็ของคนอื่นๆว่ายังไงนะ ID Line 905 FM บอกปันๆมาได้เลยอยากฟังเพลงไหนนะฮะ

เปิดเพลงของมางของต้าอู๋นะครับเพื่อแสดงความยินดีนะเพราะว่ามางแล้วก็ต้าอู๋เนี่ยนะครับเขาชนะจากรายการ Thailand Chosen One 2026แล้วก็เดี๋ยวจะไปแข่งต่อในระดับเอเชียนะครับแต่ว่ารายการก็เงียบอยู่เนาะไม่ค่อยได้ติดตามเลยครับเอ๊ะหรือว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามเองก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เชียร์หมดแหละนะต้าอูนี่ก็เก่งนะถ้าในเรื่องของการร้องเพลงนี่ก็ชอบมากเลยนะครับมังก็เก่งแล้วก็แก้มวิชญานีก็เก่งนะก็อยากจริงๆใครก็ได้อะจริงๆใครก็ได้อะนะครับแต่ว่าสรุปแล้วนะครับเป็นต้าอูมากนะที่เป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแก้มวิชญานีด้วยนะฮะก็เปิดเพลงของของแก้มไปด้วยเนาะก็คือในอุตสาสางนั่นแหละนะครับมีสีโพดำนะหนึ่งในนั้นเป็นแก้มนะครับแก้มกันโดมนะฮะแล้วก็แล้วก็เอ้าลืมชื่อขอโทษขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็รักแรกในเวอร์ชันของต้าอู๋นะครับเสียงเปียโนของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะฮะขอโทษได้ไหมมาง X กับนนทนนนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาขอหันมาไม่เจอนะฮะมายราบและปรางปรางทิพย์แล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอทีละน้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงสนุกสนุกอ่ะเดี๋ยวยังไงจัดให้นะครับเพลงสนุกสนุกนะเอาเป็นว่าหลังช่วง Did You Know แล้วกันนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปฟังเพลงที่ขอมาทางไลน์สัก2เพลงแล้วเดี๋ยวเข้าช่วง Did You Know กันนะครับ

นาฬิกาทรายนะครับจากโบกี้ไลออนนะขอมาทางไลน์905 FM หันมาไม่เจอมายรับและปรางทิพย์ขอมาทางไลน์905 FM เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เราจะกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know นะครับอีกหนึ่งเพลงที่ขอมานะทีละน้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเวอร์ชั่น Hers Featuring กับ No One Else แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วง Did You Know ครับ

0: Did you know?
1: Did you know? Did you know?
2: อีกวัน2วันหวยจะออกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องหวยกันดีกว่านะครับเอาแบบว่าต้นกำเนิดที่มาที่ไปเลยนะครับจริงๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหวยเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เสี่ยงโชคนะครับแต่ว่าเคยถูกใช้สร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็คัดคนไปประหารด้วยนะครับมาดูกันนะก่อนที่จะมาเป็นหวยที่ได้รางวัลเป็นเงินแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหวยยุคโบราณเนี่ยนะครับมันเป็นการจับฉลากนะเป็นการจับสลากแบ่งที่ดินนะฮะหรือว่าจะเป็นการจับคนไปประหารก็มีนะครับถอยไปนะในยุคคริสต์กาลนะหรือว่ายุคกรีกโรมันโบราณครับการสุ่มจับสลากเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้ในเรื่องที่แบบจริงจังสุดๆเลยแบ่งที่ดินนะอันแรกเลยครับในบันทึกคัมภีร์โบราณในชาวอิสราเอลนะครับเคยใช้การจับสลากเนี่ยเพื่อแบ่งดินแดนนะแล้วก็เป็นการแบ่งดินแดนคานาอันให้กับชนเผ่าต่างๆนะครับแล้วก็มีการจับสลากเลือกนักการเมืองที่เอเธนส์ประเทศกรีกนะครับในยุคโบราณเนี่ยมีการสุ่มจับสลากชื่อประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่เป็นข้าราชการแล้วก็มีจับสลากหาคนตายนะครับโหดสุดก็ต้องยกให้กองทัพโรมันนะฮะเป็นระบบที่เวลาทหารกองร้อยไหนทำผิดวินัยร้ายแรงหรือขี้ขลาดเนี่ยเขาก็จะไม่ลงโทษทุกคนแต่จะใช้วิธีจับสลากหาตัวแทนโชคร้ายในกลุ่มนั้นเนี่ยออกมารับโทษประหารชีวิตแทนเพื่อนๆนั่นเองนะครับยุคต่อมาเนี่ยอย่างเช่นของจีนนะนกพิราบขาวสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับหวยกู้ชาติสร้างกำแพงเมืองจีนครับถ้าพูดถึงหวยแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันก็คือซื้อตั๋วลุ้นเลขได้เงินนะครับฝั่งเอเชียในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็มีนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหวยตอนนั้นเรียกว่าป๋ายเกอเผียวนะฮะแปลตรงตัวก็คือตั๋วนกพิราบขาวนะบรรพบุรุษของหวยคีโนในปัจจุบันนั่นเองนะครับสาเหตุที่เรียกว่านกพิราบนะเพราะว่าเขาจะใช้ในนกพิราบส่งข่าวส่งผลรางวัลไปยังหมู่บ้านไกลๆนั่นเองนะครับที่เด็กก็คือรัฐบาลจีนยุคนั้นเนี่ยนำเงินที่ได้จากการขายตั๋วนกพิราบขาวเนี่ยไปเป็นงบประมาณในการสร้างสิ่งก่อสร้างทางทหารต่างๆนะครับเราเชื่อกันว่าเงินส่วนหนึ่งจากหวยนี่แหละที่นำไปสร้างกำแพงเมืองจีนนั่นเองครับส่วนจักรวรรดิโรมันยุคจักรพรรดิออกุสตุสนะครับตอนนั้นเนี่ยเมืองโรมันทรุดโทรมมากเลยนะก็ต้องหาเงินมาซ่อมแซมแต่ว่าจะไปเพิ่มเก็บภาษีจากประชาชนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวประชาชนจะลุกฮือประท้วงนะครับจักรพรรดิก็เลยมีไอเดียนะจัดการออกลอตเตอรี่นะประชาชนเนี่ยก็แห่มาซื้อกันเพียบเลยเพราะว่าได้ลุ้นรางวัลส่วนรัฐบาลเนี่ยก็ได้เงินมาบูรณะบ้านเมืองโดยไม่ต้องเพิ่มภาษีสักเหรียญนะเพียงแต่ว่ารางวัลสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินสดแต่ว่าจะเป็นที่ดินสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินหรืออาจจะได้รางวัลเป็นทาสนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่15นะในแถบเบลเยียมและอิตาลีเนี่ยหวยเนี่ยเริ่มมีรูปแบบแจกรางวัลเป็นเงินสดเพื่อนำเงินเนี่ยไปช่วยคนยากไร้แล้วก็ซ่อมแซมคือเงินที่ซื้อหวยที่ขายหวยได้เนี่ยเขาจะเอาไปช่วยคนยากไร้ไปซ่อมแซมค่ายกลมรณะของเมืองนะครับพีคที่สุดก็คืออังกฤษครับสมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1นะมีการจัดลอตเตอรี่ระดับชาติขึ้นเพื่อหาเงินไปสร้างเรือรบแล้วก็พัฒนาท่าเรือโดยรางวัลใหญ่เนี่ยสูงถึง 5,000 ปอนด์นะก็ถือว่ามหาศาลมากๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษสุดพิสดารก็คือใครก็ตามที่ซื้อตั๋วลอตเตอรี่ฉบับนี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิคุ้มกันจากการถูกจับกลุ่มในคดีอาญาทั่วไปยกเว้นคดีฆ่าคนตายปล้นทรัพย์หรือว่ากบฏนะครับเรียกว่าซื้อหวยเนี่ยการันตีความปลอดภัยให้ด้วยนะฮะเหมือนซื้อประกันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยหวยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโชคชะตาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเครื่องมือทางประวัติศาสตร์นะที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยใช้ระดมทุนสร้างชาติสร้างเมืองพัฒนาสังคมมาโดยตลอดนะจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ
0: Listen Did you know
1: Did you know
3: Did you know

มีข้อความส่งมาขอ Thinking Out Loud นะครับของ Echiran นะเดี๋ยวเปิดให้นะครับช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike กันก่อนนะ CS Motorbike นะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับยังสามารถใช้แคมเปญนี้ได้ครับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายช่วงนี้ฝนตกฟ้าครึ้มนะอยากให้เขาตอบโปรจริงๆแต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวรอลุ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนยังตกฟ้ายังครึ้มอยู่เลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยังใช้สิทธิ์ได้อยู่นะร่วมฉลอง71ปียามาฮ่าครับเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายเนี่ยก็คือคุณสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าคันเก่งของคุณเนี่ยไปเช็คสภาพเช็คสุขภาพรถนะหน้าฝนกันได้ที่ CS Motorbike นะครับเช็คให้ฟรีเลยตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญนะครับแล้วก็มีโปรสำหรับค่าอะไหล่นะลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการนะครับอะไหล่แท้ Yamaha ลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการถึงวันพรุ่งนี้นะสำหรับแคมเปญนี้ครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ไหมวันนี้วันที่29เนาะพรุ่งนี้30วันสุดท้ายนะครับก็สามารถไปได้ทั้ง2สาขาเลยครับ CS Motorbike สาขาวิเชษสงครามอ่ะโทรจองก่อนได้นะวิเชษสงครามเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉาครับเบอร์โทร0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในครับอยู่ใกล้ๆโกสรีวัดเทพเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับหรือว่าทักแชทจองคิวได้ครับนะทาง Facebook ทาง LINE ก็ได้นะพิมพ์ CS1 Yamaha นะพิมพ์@มีแอดด้วย @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนฮะ

0: ได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
1: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
3: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
4: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอชนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
0: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aichinametalsheet.com
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
3: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
10: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
11: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
7: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝัน

0: ส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: หนึ่งแทร็กที่เปิดไปนะครับจากโอบนิธิตำแหน่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งแทร็กก่อนหน้านั้นอิงวรันธรครับกับเพลงจำไว้เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight กันนะครับ
1: Morning Delight
0: เอาเลยครับสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนเนี่ยค่อยมาเฉลยแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมเนี่ยอยากไปมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาให้ข้อมูลกันแต่นะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะฮะ ID Line 905 FM ยังขอเพลงกันมาได้นะครับแล้วก็2วันสุดท้ายนะครับสำหรับโปรโมชั่นจากวาเลนคลินิกของเดือนกันยายนรีบไปใช้สิทธิ์กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้โปรเด็ดนะอยากจะได้โปรของวาเลนคลินิกที่เขาเอาใจคนสวยนี่เลยครับโบท็อกซ์นะสายโบท็อกซ์ห้ามพลาดเลยโปรแกรม MB Tox 200ยูนิตนะครับเหลือแค่ 8,999 บาทซึ่งสามารถหารกับเพื่อนได้นะคนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนิตนะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับโปรแกรมวิตาแรนงานผิวมาแรงดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวีลุควอลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวดูแน่นฟูดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc แค่ 9,999 บาทแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องผมบางผมหลุดร่วงนะครับตอนนี้วาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดนะครับให้ผมเนี่ยดูหนาขึ้นนะให้เส้นผมดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นครับครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นนะหรือว่าจะซื้อเป็นคอร์สครับ5ครั้ง 37,500 บาทอันนี้คุ้มกว่านะครับ5ครั้ง 37,500 บาทจะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้วาเลนคลินิกนะฮะทักแอดมินได้เลยนะครับใน Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะครับ VALENCLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะคลินิกอยู่ถนนขวางเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเอง

เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสำหรับช่วง905 All Around นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานอีกหนึ่งแห่งนะครับที่เคยมีกรณีกันนะเคยมีกรณีกันอันนี้ใบ้เยอะเลยนะอันนี้ใบ้เยอะเลยนะครับมีข้อความส่งมาขอเรนโซนมายาราบอ่านได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง905 All Around ครับ

0: จัสมินนิก้านะครับไม่คิดถึงเท่าไหร่ก่อนนั้นเรนโซนจากไมร่ามาเข้าสู่ช่วง905 All Around กันเลยครับทุกคน
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: วันนี้905ออราวพาไปอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากไปนะก็คือปราสาทเขาพระวิหารจริงๆเป็นคนที่ชอบเที่ยวโบราณสถานชอบปราสาทหินมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะไปมาสีเทพไปมาแล้วนะปราสาทหินพี่ไม้ไปแล้วพนมรุ้งไปมาแล้วสองรอบด้วยนะครับแล้วก็นครวัดนครธมไปมาแล้วอ่ะแล้วก็ปราสาทรายล้อมแถวๆนครวัดอะไรเงี้ยก็ไปเยอะเลยนะครับพุกามไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เดี๋ยววันหนึ่งต้องไปครับวันหนึ่งต้องไปครับปราสาทเขาพระวิหารนะครับตั้งอยู่ที่บนผาเป้ยตาดีนะบริเวณทิวเขาพนมดงรักครับเป็นศาสนสถานของโบราณที่มีความโดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์แล้วก็การวางผังที่กลมกลืนกับภูมิประเทศนะครับปราสาทแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นในแนวสันเขาสูงครับทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่โดยรอบอย่างกว้างไกลแล้วก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานของโบราณนะครับที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่าปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะครับแต่ว่ามีการก่อสร้างปรับปรุงบูรณะอยู่เรื่อยๆหลายยุคหลายสมัยนะกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เลยนะครับเพิ่งจะไปพี่มายไปพนมรุ้งมานะก็จริงๆทราบอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังก็คือกษัตริย์มหิธราปุระนะครับเป็นราชวงศ์ที่อยู่ที่พี่มายเนาะต้นตระกูลเขาอยู่ที่พี่มายแล้วก็ลูกหลานท่านเนี่ยก็ไปปกครองอยู่ที่นครวัดนะฮะนะไปปกครองอยู่ที่เมืองพระนครหรือว่าอังกอร์นะที่กัมพูชาปัจจุบันนะเมื่อก่อนเขาไม่ได้แยกนี่คือกัมพูชานี่คือไทยไงเขาแยกเป็นมหิธราปุระนะเป็นพี่มายเป็นเมืองพระนครอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ภาคภูมิใจนะว่าชนชั้นกษัตริย์นะจากฝ่ายเราเนี่ยไปเป็นกษัตริย์ให้เขาเนาะสถาปัตยกรรมก็โดดเด่นนะสำหรับเขาพระวิหารนะครับวางผังเนี่ยสอดคล้องกับภูมิประเทศแนวสันเขาเลยนะครับเขาบอกว่าเหมือนเดินจากโลกมนุษย์สู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่คอนเซปต์เนี่ยเหมือนที่พนมรุ้งเลยนะครับอ่ะก็ใครที่มีโอกาสไปนะก็ส่งรูปมาให้เราดูด้วยนะส่วนผมเนี่ยกำลังทยอยลงรูปอยู่นะเพราะว่าไปมาหลายที่เลยนะครับเพิ่งจะลงของพี่ไมค์ไปนะฮะเพิ่งจะลงของพี่ไมค์ไปยังมีของอะไรนะที่เพชรบูรณ์นะฮะสีเทพนะแล้วก็มีพนมรุ้งด้วยนะแล้วก็ผมไปพิพิธภัณฑ์เขาด้วยดีมากๆที่พี่ไมค์เขาเพิ่งรีโนเวทไปนะครับดูอินเตอร์ขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยแตกต่างจากศาสนสถานของหลายแห่งเลยนะครับคือการออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมกับภูมิประเทศนะครับแทนที่จะสร้างในที่ราบก็สร้างบนภูเขานะครับผู้ที่เดินผ่านแต่ละโคปุระเนี่ยก็จะเดินสู่พื้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงส่วนศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานะครับแนวคิดเนี่ยทำให้ตัวปราสาทและธรรมชาติโดยรอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็เขาพระวิหารเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเนี่ยนะครับในปี2551หรือว่าปีคริสตศักราช2008ด้วยนะครับก็เป็นคุณค่าที่สำคัญนะแล้วก็คุณค่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ความเก่าแก่นะครับรวมถึงความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมด้วยคุณค่าเรื่องของศิลปะแล้วก็การออกแบบศาสนสถานที่สอดคล้องกับภูมิประเทศบนภูเขาด้วยนะครับใครมีโอกาสไปเขาพระวิหารมาเล่าให้ปันฝันฟังด้วยนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

ลมชื่อเพลงจะบอกว่าลมใต้ปีกชื่อเพลงใบพัดนะครับจากคอปเตอร์นั่นเองนะก่อนนั้นขอให้เธอหายดีจากเติ้ลมาติมันแล้วก็เฟิร์สวันนะครับเติ้ลเฟิร์สวันเนาะก็รู้สึกเพิ่งมาภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับวันสองวันที่ผ่านมานะฮะมีคนเล่าให้ฟังนะแล้วก็มาที่เซ็นทรัลภูเก็ตนะถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงนี้อยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องกำจัดปลวกเนี่ยไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับใครต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงนะโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์076263404 076263404เขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีด้วยนะครับ

0: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้PGWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
0: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
1: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
1: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว่อง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
9: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
12: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟังฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Morning Delight
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่3กับ Morning Delight นะครับที่เริ่มต้นชั่วโมงนี้2เพลงนะครับ Teach Me How to Love จาก Shawn Mendes ครับแล้วก็แพ้ทางจากลาบานูนนะขอมาทางไลน์905 FM ขอบคุณกันด้วยสำหรับทุกข้อความที่ขอเพลงนะครับอ่ะขยับกันเบาๆต่อกันอีกสักหน่อยดีกว่าอีกสักล็อตหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตประเด็นข่าวใน X กัน

ดูที่เขาประกาศผลรางวัล MTV อ่ะใช่ไหมแล้วก็แบบเพื่อนๆของลิซ่าในเวลาเขาได้แบบประกาศชื่อเพื่อนเขาหรือพูดถึงเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูแบบน่ารักมากๆแล้วก็ดีใจด้วยเนาะที่ลิซ่าก็มีเพื่อนในวงการที่แบบน่ารักกับเธอเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องแฟนคลับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเยอะอยู่แล้วทั่วโลกนะครับ When I'm with you ครับลิซ่าและไทล่านะก่อนหน้านั้น Priest จาก BTS ครับ Go จาก Curtis นั่นเองนะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะไปที่นภัชชาคลินิกกันหน่อยนะนภัชชาคลินิกเขามีเครื่องมือมีนวัตกรรมที่แบบทันสมัยเยอะมากเลยนะครับบางทีเนี่ยไม่ต้องไปกรุงเทพไม่ต้องไปเกาหลีเลยที่ภูเก็ตมีที่นภัชชาคลินิกนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ที่จะคอยดูแลให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะครับหล่อสวยกันมากขึ้นนะโดยที่จะหาหัตถการที่มันเหมาะเฉพาะแต่ละบุคคลนะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอก็จะดูแลให้เคส by เคสเลยนะครับอย่างนวัตกรรมยกชัดลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma นะครับ Xterma เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยี Monopolar RF นะครับที่ช่วยส่งพลังงานลงลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าแล้วก็ลดไขมันบริเวณแก้มและเหนียงอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเป็นการยกกระชับผิวทำให้กรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเก็บเหนียงสลายไขมันแก้มเหนียงลดริ้วรอยทั่วใบหน้ากระตุ้นคอลลาเจนผิวแน่นขึ้นเฟิร์มและอิ่มฟูขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นนะครับมาให้ทีมแพทย์ที่นภัชชาคลินิกช่วยออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยกันได้นัดคิวนะทาง LINE ได้เลยนะครับนะ ID LINE @napachcha_clinic นะ @napachchaNAPATCHAR ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองคลินิกอยู่ถนนแม่หลวนนะครับ

0: ผลข้างเคียงนะคะบิลกินและอิงวรันธรนะก่อนหน้านั้นจันเจ้าเอ๋ยกะทิวิลาสินีจางหายจากก้อยอรัชพร X กับว่านธนกฤตครับมาดูข่าวน้ำท่วมกันดีกว่านะฮะยังคงต้องเกาะติดนะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมครับติดตามใน Hit the Trend on X กันเลยครับ
1: Hit the Trend on XHit
0: the trend on X นะครับก็ไม่พ้นแฮชแท็กน้ำท่วมกรุงเทพเยียวยาน้ำท่วมแฮชแท็กอนุทินนะครับเพราะว่านะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือหลังจากที่อนุทินเขากลับมาแล้วเนาะจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไปลุยเยี่ยมหลายพื้นที่เลยนะครับมีถอดรองเท้าเดินลุยน้ำด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนสาธารณสุขไหมเขาก็บอกมาอยู่ว่าอย่าถอดรองเท้าลุยน้ำนะครับนะท่านนายกก็เป็นตัวอย่างให้เลยถอดรองเท้าลุยให้ดูเลยเห็นในคณะนี่เขาก็ใส่รองเท้ากันหมดนะครับมีท่านนายกอยู่คนเดียวที่ถอดนะนักข่าวก็ถามแกก็บอกว่าไม่อยากให้รองเท้าชื้นนะฮะนะเคยดมรองเท้าไหมเวลารองเท้ามันชื้นนะมันเหม็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆก็จริงๆเขาไม่ถอดนะทุกคนอย่าไปเรียนแบบนะฮะอย่าไปเรียนแบบนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของโรคฉี่หนูนะที่สาธารณสุขออกมาเตือนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ควรไปลุยน้ำเลยแหละเพราะว่ามันจะมีไฟรั่วนะครับมีคนที่เสียชีวิตจากไฟช็อตเนี่ยกระแสไฟฟ้าโดนกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำตรงนี้เนี่ยก็หลายรายแล้วเหมือนกันนะครับอย่าไปเรียนแบบนะเพราะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ต้องถ่ายรูปสร้างภาพอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะอย่าไปลุยน้ำอย่าไปถอดรองเท้านะครับอย่างแฮชแท็กเหล่านี้นะผูกน้ำท่วมกรุงเทพเยียวยาน้ำท่วมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองอ่านข่าวกันเขาบอกว่ากทม.เนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพปี69นะครับกระทบ 329,000 ครัวเรือนนะครับประมาณ 700,000 คนโดยเขตที่กระทบหนักก็คือลาดกระบังบางกะปิคันนายาวหลัก4แล้วก็เขาบอกว่าจะเยียวยาชาวกรุงเทพเต็มที่นะครับยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศได้เงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนครับเคหะร่มเกล้ายังอ่วมนะน้ำท่วมสูงบางจุดเกือบมิดคอนิพนธ์เมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับชาวบ้านเดินลุยน้ำลอยคอออกมารับอาหารน้ำดื่มการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะฮะไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วเพราะว่าไม่มีน้ำใช้นะครับอนุทินเยี่ยมแฟดคลองจันรอบ2แจงเท้าเปล่าลุยน้ำท่วมกลัวรองเท้าอาบคนตะโกนด่าให้กำลังใจมีทั้งตะโกนด่าและให้กำลังใจนะครับจริงๆรัฐบาลหาไม่ได้เลยหรอหารองเท้าแตะหรือว่ารองเท้ายางให้นายกไม่ได้เลยจริงๆหรอต้องถอดจริงๆถามจริงมันหายากขนาดนั้นเลยรองเท้าแตะเนี่ยรองเท้ายางเนี่ยนะชัดชาติรับระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ยากสุดคาดใช้เวลา7วันนะฮะอนุทินลุยน้ำท่วมแฟดคลองจันทร์วันที่2โต้ทำงานบนหอคอยงาช้างระบุแก้ปัญหาปากท้องชั่วข้ามคืนอาหารไฟพร้อมหมดชี้สาเหตุยังสูบน้ำออกไม่ได้เพราะว่าน้ำข้างนอกเนี่ยยังหนุนสูงกรมอุตุคาด 1-2 วันระบายน้ำลงทะเลได้หากไม่มีฝนมาเติมนะฮะแล้วกรมอุตุไม่รู้หรอว่าจะมีฝนมาเติมไหมหรือยังไงจะมีไหมล่ะต้องเป็นคนพยากรณ์ใช่ไหมเขาไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกนะนายกบอกไม่ห้ามระบายความรู้สึกได้เข้าใจทุกร้อนผู้ประสบภัยรัฐบาลยินดีรับฟังว่าอย่างนั้นนะฮะสุวรรณภูมิเดือดผู้โดยสารการบินไทยโวยเที่ยวบินดีเลย์กระเป๋าตกค้างมหาศาลไร้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่สายการบินอื่นไม่มีปัญหารู้สึกการบินไทยนี่มียกเลิกเที่ยวบินไปเยอะนะโดยใช้เหตุผลเรื่องน้ำท่วมก็งงเหมือนกันมีสายการมีเที่ยวบินที่บินไปไฟทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยยกเลิกไปหลายไฟเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดก็หลายพื้นที่ยังอ่วมอยู่นะฮะ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

สำหรับในช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะกินมาม่ารสใหม่นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยมาม่าครับใครหิวตอนนี้ของดีเมืองนนท์กับคุณนนทนนท์มาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมนะครับมาให้เลือกซื้อเลือกหากันถึงร้านค้าใกล้บ้านแล้วนะครับสำหรับมาม่านะก็บ้านไหนชอบซดซุปนะฮะต้อง2น้ำเงินเลยครับมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจแล้วก็บ้านไหนชอบรสจัดต้อง2ม่วงนะครับแบบแห้งมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนะครับคุณภาพมาได้แล้วที่เหลือคุณธรรมนะมาม่าอร่อยราคาเดิม2ละ7 บาทเท่านั้นครับ

ดอกไม้จากสครับและอาไอโฟอีฟนะครับได้โปรดอยู่ตรงนี้จาก Black Heart และปันนั่นเองนะหมดเวลาของ Morning Delight แล้วครับพรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะเดี๋ยวปันลาไปก่อนนะครับส่งท้ายวันนี้กับเพลงนี้เลยขึ้นใจจากเมอร์แล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้าก

เปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที่ HB417/9A
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
6: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

0: ันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร์
2: เคยกันไหมครับคนหนึ่งบอกว่าเครื่องยกกระชับนี้ดีมากแต่อีกคนกลับบอกว่าไปทำมาแล้วไม่เห็นผลสรุปเครื่องมันดีหรือไม่ดีความจริงคือเครื่องความงามที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนมีข้อดีของตัวเองสิ่งสำคัญคือเหมาะกับคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้ที่มีไขมันบนใบหน้าน้อยผมจะเลือกเครื่องยกกระชับอัลเทราพรามเพราะถ้าเลือกเครื่องผิดอาจทำให้คนไข้หน้าตอบมากขึ้นครับแต่ถ้าคนไข้มีไขมันค่อนข้างเยอะผมจะเลือกโอริจิโอเอ็กซ์เพื่อต้องการยกกระชับชั้นไขมันนะครับดังนั้นไม่มีเครื่องยกกระชับไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือแพทย์ต้องเลือกเครื่องให้เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับเครื่องไหนทักมาปรึกษาหมอเชนได้เลยครับผมดูแลเองทุกเคส
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
1: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @ nphachcliniq
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ

0: ปอร์ชีพตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชีพภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชีพมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
2: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
4: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
3: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
5: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
5: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกwww.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

ันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: Life FM
1: พบกันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายนนะครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์ครับ Life 905 FM เริ่มต้นเที่ยงถึงบ่าย 3 โมงนะครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้มีกีฬาของคนไทยที่ต้องลุ้นแล้วก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่ถ้าเกิดทำได้เราก็จะได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันชายครับนั่นคือวิวกุลวุฒินะครับพ่อหนุ่มหน้าใสโอ้โหอย่างกระหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลยนะครับวิวกุลวุฒิยิ่งเล่นแบดมินตันยิ่งหล่อยิ่งดูดีนะครับหน้ายิ่งใสชนะใจสาวๆทั้งประเทศในตอนนี้นะครับตอนนี้วิวกุลวุฒิเนี่ยเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศกับแบดมินตันชายนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศที่เราจะเจอกับสิงคโปร์ครับในเวลาบ่าย 2:30 วันนี้นะครับเป็นการชิงเหรียญทองครับคุณผู้ฟังครับเหรียญทองแบดมินตันชายต้องเชียร์กันที่สุดครับแล้วก็มีโอกาสที่วิวกุลวุฒิจะคว้าเหรียญทองเหรียญนี้มาฝากพี่น้องชาวไทยกับเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับลุ้นและเชียร์กันเต็มที่ช่องวัน31ครับที่ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วก็ถ่ายทอดสดบ่าย 2:30 วันนี้ครับพ่อหนุ่มขวัญใจสาวๆคนไทยหน้าใสกิ๊กวิวกุลวุฒิจะทำได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันนะครับ

0: Delight 905 FM Music by The Sea
1: โอ้โหคุณผู้ฟังครับวงการบันเทิงไทยนี่ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสูญเสียอย่างแท้จริงนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์นะครับผมพูดถึงเรื่องของคุณเปียกโปสเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้ววันนี้ครับยุค90ทุกคนต้องรู้จักครับต่อต๋องวงทูครับคุณต๋องนะครับที่เล่นเบสแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการทำงานดนตรีให้กับวงทูของตัวเองด้วยโอ้โหช็อกเลยครับเนี่ยเพิ่งทราบนะฮะล่าสุดก็ได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังฮะโอ้โหตกใจครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงก่อนเพราะว่านี่คือศิลปินในยุค90ที่พวกเรารู้จักกันดีที่อยู่ในสังกัดของ RS Promotion นะครับคุณต๋องสุรพันธ์จำลองกุลเนี่ยชื่อนี้คุ้นกันแน่และคุณต๋องเคยเป็นอดีตสามีของนักร้องสาวชื่อดังปุ๊กกี้ด้วยต่อต๋องวงทูเนี่ยหนุ่มสองหนุ่มผมยาวที่มีเพลงดังแบบโอ้โหมากมายครับกับ RS Promotion คุณต๋องเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นะครับของตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าทำไมผมไม่เห็นเมื่อวานนี้เขาเพิ่งน่าจะปล่อยข่าวมาก็เป็นการสูญเสียแล้วก็ช็อกพอสมควรนะครับคือก่อนหน้านี้ทราบมาว่าคุณต๋องเนี่ยแกไปผ่าตัดเป็นโรคแล้วก็ไปผ่าตัดแล้วทีนี้เสียเลือดไปค่อนข้างเยอะนะครับเสียเลือดค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังจากผ่าตัดเสร็จก็พักผ่อนแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เสียเลือดไปเยอะนะครับตอนที่เสียชีวิตก็อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังที่จะเตรียมงานที่จะทำงานต่อขนาดป่วยยังเตรียมงานที่ทำงานต่อแต่ว่าท้ายที่สุดคุณต๋องสุรพันธ์สุรพงษ์สุรพงษ์จำลองกุลนะครับก็สุรพันธ์ครับสุรพันธ์จำลองกุลนะฮะก็ได้เสียชีวิตลงโอ้มึนตึ๊บเลยผมเห็นข่าวแล้วแบบตกใจครับไม่น่าเชื่อครับคุณต๋องนี่ถือว่าเป็นศิลปินสองหนุ่มผมยาวกับ RS Promotion ที่โด่งดังมากๆสูญเสียอย่างต่อเนื่องจริงๆนะสำหรับคนในวงการบันเทิงผมหยิบเพลงของวงทูมาให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นการไว้อะไรให้กับต่อต๋องวงทูเพลงนี้เป็นเพลงดังอีกเพลงนึงเป็นเพลงในยุคแรกๆของต่อต๋องวงทูครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต๋องวงทูด้วยนะครับ

0: ำนานดูโอที่โด่งดังที่สุดอีกวงหนึ่งจาก RS Motion นะเอา RS Motion ต่อต๋องวงทูนะครับไว้อะไรกับคุณต๋องชลพันธ์จำลองกุลที่ได้จากไปแล้วด้วยนะครับ
1: D-Light 905 FM Music by The Sea
2: เราได้พบกันในวันสุดท้ายก็ยังไม่สายไป

เมื่อวานนี้ผมได้รายงานชาร์ตเพลงใน UK ชาร์ตไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้อีกสักครู่หนึ่งบิลบอร์ดชาร์ตครับเพลงอะไรเอ่ยอยู่อันดับหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแป๊บหนึ่ง

0: Delight 905 FM
1: Delight Recommended
2: แล้วก็มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับ Delight Recommend นะครับเมื่อวานนี้นะครับเพลงโอ้โหGreat Expectation ของ Senna Spiro ศิลปินสาวจากเกาะอังกฤษนะครับสามารถครองอันดับ1ได้ถึง3สัปดาห์ไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้มาดูครับ Country ยังคงยืนยงและยืนหยัดนะครับเป็นแนวเพลงที่น่าจะประสบความสำเร็จสูงที่สุดในปีนี้สรุปได้แบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งก่อนหน้านี้ในฝั่งยุโรปนะครับอย่างเพลง Rent Me In ก็ครองอันดับ1ถึง23สัปดาห์ซ้อนและมาถึงณวันนี้ครับเพลงนี้ครับ Cruise in Texas ของ Ella Langley ครองอันดับ1รู้สึกว่าจะเป็นสัปดาห์ที่23เทียบเท่ากับ Rent Me In ไปเรียบร้อยและนี่ก็คือต้นตำรับของ Country และ Ella Langley ก็ขึ้นสู่หิ้งนะครับก็ปลดล็อกตัวเองและอย่างยอดเยี่ยมที่สุดนะครับที่ผ่านมา Ella Langley ไม่เคยทำแบบนี้ได้มาก่อนนะครับด้วยการมีเพลงของตัวเองแล้วสามารถขึ้นสู่อันดับ1ได้ถึง23สัปดาห์แต่ครั้งนี้ครับเอลล่าแลงลี่ศิลปินสาวชาวอเมริกันที่ทำเพลงในแนวคันทรีสามารถทำได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเธอนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ครองอันดับ1 23สัปดาห์เข้าไปแล้วถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะครับเพลงนี้ยังคงครองอันดับ1ต่อไปก็จะเป็นเพลงประวัติศาสตร์ในปีนี้ครับที่ครองอันดับ1ถึง24สัปดาห์ซึ่งสูงกว่า Rent Me In ของ Sam Fender กับ Olivia Dean เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาลุ้นอีก1ครั้งถ้า Cruise in Texas เพลงนี้สามารถครองอันดับ1ได้ต่อไป Ella Langley ก็จะเป็นที่สุดแห่งที่สุดถึง24สัปดาห์ติดที่ครองอันดับ1เพลงนี้แหละครับ Ella Langley กับ Cruise in Texas
1: Delight Recommended

0: Delight recommended.
1: We will be back.

0: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
2: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
3: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Tat Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
10: รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
11: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
13: สวัสดีค่ะ D-Life Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้ค่ะมะนาวจะพาทุกท่านไปยังดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีนั่นคือประเพณีบุญเบิกฟ้าค่ะบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณีที่ถูกสืบทอดผ่านความเชื่อในภาคอีสานเมื่อสัญญาณเตือนให้ชาวอีสานเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรเป็นเวลาที่ชาวบ้านต้องการให้ฟ้าเปิดเพื่อให้ได้ฝนลงมาโดยจะมีพิธีการสู่ขวัญข้าวบูชาเทวดาบูชาพญาแถนบูชาพระแม่โพธิ์ศพในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีและในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามได้ยกประเพณีนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนจนกลายเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดมหาสารคามเลยทีเดียวค่ะนอกจากประเพณีบุญเบิกฟ้าจะเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มาร่วมกันในการทำพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเหมือนกุศโลบายที่ให้ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกล้าดำนาและเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะพากันทำผ้าป่าโดยนำข้าวที่เป็นผลผลิตที่ได้ไปยังวัดประจำหมู่บ้านค่ะ บุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามมีการจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในปีพ.ศ.2527เป็นเวลา2ปีต่อมาในปีพ.ศ.2532บุญเบิกฟ้าก็ได้ถูกหยิบยกให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดมหาสารคามโดยนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐภายใต้ชื่องานบุญเบิกฟ้าและกาชาดประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะมีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากมะนาวกันด้วยนะคะที่นี่จังหวัดมหาสารคามค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีให้ทานไฟจะมีขั้นตอนยังไงน่าสนใจแค่ไหนอย่าพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
11: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
14: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
11: 905 FM

ก็สู่เบรกที่2ครับวันอังคารที่29 กันยายนนะครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์ครับที่นี่ Delight 905 FM ตอนนี้ดราม่าเรื่องน้ำท่วมเริ่มจะแบบโอ้โหรุนแรงขึ้นคุณผู้ฟังครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้เตือนภัยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาเตือนมาแบบหนักมากหนักและหนักผมยังจำตัวอักษรที่กรมอุตุเขาออกมาเตือนภัยผ่านทางโซเชียลได้เลยครับว่าเฮ้ยเขาเตือนขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมีการเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนนะมาตรการในการป้องกันประเทศเรามีหรือเปล่าครับนะฮะคือมันซ้ำๆซักซากกับน้ำท่วมเนี่ยมันซ้ำๆซักซากเขาเตือนแล้วแต่คุณไม่เคยที่จะเตรียมตัวในการป้องกันน่ะการป้องกันน่ะมีไหมการเยียวยาการช่วยเหลือมันแย่อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเอาอย่างล่าสุดผมก็ไล่ดูข่าวแล้วผมก็เออสายหัวครับคือก็มีเสียงของประชาชนออกมาเรียกร้องว่าเนี่ยไม่เห็นมีใครเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ลึกๆแถวคลองจันที่กรุงเทพอะไรแบบนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพตอนนี้น้ำท่วมสูงถึง 5-6 จุดนะครับที่แบบท่วมหนักเลยครับนะฮะมีเสียงร้องจากประชาชนว่าไม่เห็นมีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยในพื้นที่ที่มันเข้าไปยากๆคือมันไม่รู้จะพูดยังไงครับงบประมาณที่ใช้ลงไปตอนนี้ก็หมื่นล้านแสนล้านก็ช่วยไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นแต่ช่วยผู้คนไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจครับคือถามว่าเราเห็นใจประชาชนที่เดือดร้อนด้วยกันไหมเราเห็นใจอยู่แล้วครับเราประชาชนคนตาดำๆเหมือนกันยังไงก็เห็นใจแต่เราไม่เข้าใจว่าการป้องกันและการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ลำบากทำไมประเทศนี้มันทำได้ยากจังเลยคุณฟังครับเหนื่อยใจจริงๆครับ

0: ร้องนำของวงทีแมนดาวกิจนะครับที่เมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะป่วยหนักนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นแล้วเดียวเปียโนกับโจศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือเพลงรัก
1: Delight 905 FM
0: คุณฟังครับเบรกนี้ครับยังมีออโต้คลิกอยู่กับเรานะครับอย่าลืมว่าออโต้คลิกนะครับยังคงดูแลรถยนต์ทุกคันทั้งเกาะภูเก็ตนะครับด้วยการดูแลแบบไม่มีวันหยุดใดๆทั้งสิ้นนะครับคือที่นี่ครับวันหยุดนักขัตฤกษ์ปีใหม่สงกรานต์หรือวันใดๆก็ไม่หยุดเขามีเจ้าหน้าที่สลับปรับเปลี่ยนดูแลแบบทุกวันจริงๆแล้วก็ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าขับรถไปแล้วแบบมันเหมือนจะมีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องรถยนต์สักเท่าไหร่ก็ขับรถตรงมาที่ออโต้คลิกเขาจะดูให้ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงต้องแค่แก้ไขแบบไหนอย่างไรที่นี่แหละครับถนัดชัดเจนมากในเรื่องของรถยนต์ไม่ว่าคุณจะขับรถยนต์ยี่ห้อไหนเก่าใหม่สภาพใดเราก็ดูแลได้ทั้งหมดพร้อมกันทั้ง3สาขาครับสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็สาขาอยู่ในปั๊มคาวเทคใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่2สาขานี้เปิด 8:00 น.ปิด 13:00 น.ส่วนสาขาอยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตองปิด 13:00 น.เลยครับแต่ว่าเปิด 8:00 น.เหมือนกันนะฮะก็วันนี้ดูข่าวไปเจอแต่ข่าวน้ำท่วมโอ้เต็มไปหมดเลยครับหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับนี่วันนี้เป็นวันหนึ่งที่กรมอุตุได้เคยพยากรณ์เอาไว้นะครับว่าฝนจะยังคงตกหนักในบางพื้นที่และที่สำคัญมีวี่แววว่าฝนจะมาต่อเนื่องไปอีกถึงต้นเดือนตุลาคมโอ้โหมาหนักเลยครับครั้งนี้นี่แหละครับงบประมาณกี่หมื่นนะครับกี่แสนล้านก็เอาไม่อยู่ครับเหลือเชื่อมากงบประมาณขนาดนี้เอาไม่อยู่เป็นไปได้ยังไงครับประเทศเราเนี่ยปล่อยวางเรื่องน้ำท่วมบ้างก็ดีครับนะฮะเอาใจช่วยครับเนี่ยก็เอาใจช่วยให้ผ่านไปได้

แต่ว่าก่อนที่เบรกหน้าจะเบรกเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณปิดท้ายเบรกนี้ก่อนพร้อมกับนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของการเตรียมตัวเสื้อกินเจปีนี้นะครับตอนนี้ร้านแอมพรีเมียมได้เตรียมให้คุณเรียบร้อยครับร้านแอมพรีเมียมเขามีโปรโมชั่นในช่วงกินเจปีนี้แบบโอ้โหจัดเต็มจริงๆฮะคิดดูสิฮะราคาเริ่มต้นของเสื้อยืดสีขาว75บาทแถมฟรีนะครับค่าออกแบบแล้วก็ค่าสกรีนคุณต้องการลายไหนในการเลือกให้เสื้อของคุณสวยอย่างที่คุณต้องการเข้ามาเลือกได้เลยครับฟรีค่าออกแบบฟรีค่าสกรีนเริ่มต้น75บาทกับเสื้อยืดนะครับแต่ที่เด็ดสุดในปีนี้คือเสื้อกุยเฮงเทพเจ้าเป็นลายเทพเจ้าเริ่มต้น200บาทคือมีบริการทุกไซส์โดยเฉพาะบิ๊กไซส์ครับอย่าง 4XL นะครับแล้วก็ลายขนาดยักษ์ OVP คือพิมพ์เต็มตัวเป็นลายเทพเจ้ามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าเนี่ยต้องรีบนะครับส่วนอื่นๆผ้ากันเปื้อน59บาทนะครับหมวก45บาทเสื้อโปโล180บาทเสื้อพิมพ์ลาย155บาทก็อย่างที่บอกไว้ครับไม่มีค่าบล็อกด้วยไม่มีค่าออกแบบไม่มีค่าสกรีนนะครับฟรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องรีบครับมีเวลาอีกประมาณสัก10วันได้10กว่าวันเพราะว่ากินเจเราจะเริ่มวันที่10ตุลาคมนี้นะครับตรงไปได้เลยครับที่ร้านแอมพรีเมียมอยู่ตรงตลาดเกษตรตรงข้ามโรงแรมโนเทลฮะโทรศัพท์062-974-1979นะครับกินเจปีนี้คุณมีโอกาสได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อกินเจแบบแม่เป็นระยะเวลาที่พอสมควรเลยวันนี้วันที่29กว่าจะถึงวันที่10ก็เตรียมเสื้อทีมกินเจได้เลยกับร้าน I Am Premium นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ครับ

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน

0: 18 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียฟีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: สวัสดีค่ะพบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในช่วง Delight Thailand ค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือว่าใต้แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่คำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองนั้นมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติสนิทของส่างลองจะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้ที่บวชจะต้องมีการขี่ช้างขี่ม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและเมื่อมีการแต่งกายประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ก็จะมีการโกนผมที่เด็กจะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองและแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายค่ะนอกจากนี้จะมีการแห่ขบวนส่างลองไปคารวะตามวัดต่างๆมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านปอยส่างลองเป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าการได้บวชส่างลองจะได้บุญกุศลอันสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเพราะเด็กๆที่บวชส่างลองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ชาวไทยใหญ่จึงตั้งใจที่จะจัดงานบวชส่างลองขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของชาวไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมพิธีกรรมการแต่งกายเครื่องประดับขบวนแห่การแสดงอาหารการกินโดยประเพณีปอยส่างลองนิยมจัดกันเป็นเวลา 3-7 วันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะดีไลท์ไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดน่านจะเป็นประเพณีอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยDelight Thailand
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

กลับเข้าเบรกสุดท้ายครับ Delight 905 FM แน่นอนครับยังอยู่กับพิเชษเหมือนเดิมนะครับรักยังคงไม่พองานจากเดอะพาร์กินสันต่อเนื่องมาถึงเพลงนี้ก็จำใจ

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับปีนี้นะครับ7หนุ่มหลังจากที่ออกมาจากค่ายทหาร7คนจาก BTS นะครับโอ้โหมหัศจรรย์จริงครับหลังจากที่พวกเขาออกมาจากการรับใช้ชาติเท่านั้นแหละครับมารวมตัวในการทำอัลบั้มใหม่ล่าสุดพวกเขาอยู่ในระหว่างเวิร์ทัวร์ทั่วโลกล่าสุดครับคอนเสิร์ตของ BTS สามารถทำรายได้เป็นสถิติใหม่ในปีนี้นะครับที่ทำรายได้ไปถึง 465.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทขึ้นขั้นเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่ทำรายได้สูงที่สุดในปีนี้ปี2026นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำสถิตินี้ไว้เนี่ยคือคอนเสิร์ตของ Beyoncé Beyoncé ยังมีคอนเสิร์ตทะลุมาถึงปีนี้เลยนะครับ Beyoncé กับการที่หันไปจับเพลง Country นะครับแล้วก็ทำรายได้ไปถึง 407.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ทำไว้407.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทำสถิติไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้ยังไม่มีใครลบได้ส่วนล่าสุดครับ BTS ครับคอนเสิร์ตยังไม่จบนะครับเนี่ยยังเหลือคอนเสิร์ตอีกประมาณ14รอบใน5เมืองแต่ว่าได้ทำลายสถิติของบิยองเซ่ไปเรียบร้อย 465.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับ7หนุ่มจากเกาหลีใต้ BTS ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับของพวกเขาทั้ง7คนครับ

0: Delight 905 FM
1: ใกล้จะหมดเวลาสำหรับวันนี้นะฮะคุณฟังครับก่อนที่จะหมดเวลาครับพอดีมีควันหลงเรื่องของลิซ่ามาฝากในงานประกาศผลรางวัลที่รับรางวัล Best Top ไปอย่างสุดยอดมากนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการซะก่อนละกันนะครับแน่นอนฮะคุณฟังครับกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ครับวันนี้ฮะให้คุณทำประกันรถแบบเบี้ยเซฟๆจ่ายแค่หลักร้อยแต่คุณได้รับการคุ้มครองแบบครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรบนท้องถนนนะครับกรุงศรีออโต้ก็จะคุ้มครองคุณอย่างครอบคลุมจ่ายเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเข้าไปพูดคุยแล้วก็ซื้อประกันตัวนี้ด่วนครับเบี้ยเซฟเซฟครับหลักร้อยแถมยังผ่อนได้ด้วยครับตรงไปที่กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์สาขาภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นี่คือเรื่องการซื้อประกันรถแบบโอ้โหถูกมากหลักร้อยและยังไม่พอครับเมื่อคุณหมุนเงินไม่ค่อยทันอยากจะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาให้เงินมันคล่องขึ้นในระบบเงินของคุณวันนี้เพียงแค่คุณมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เท่านั้นแหละคุณก็สามารถที่จะได้วงเงินสูงถึง 140% ไปหมุนเงินใช้นะครับเพียงแค่มีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จัดให้ได้เลยกับ Car Forecast พร้อมใช้นะฮะซึ่งทั้ง2ที่นี้ครับไม่ว่าจะเป็น Car Forecast พร้อมใช้หรือว่าจะเป็นกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์เบี้ยนะครับเซฟเซฟกับประกันรถตรงไปที่เดียวกันครับอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นะฮะและเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันสำหรับควันหลงของงานประกาศผล MTV Music Award ที่ลิซ่าคว้ารางวัลสำคัญ Best Pop ชนะทุกคนครับชนะ Ariana Grande ชนะ Taylor Swiftซึ่งก็เข้าชิงรางวัลด้วยแต่ทำไมพ่ายแพ้กับลิซ่าย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกอุปโลกหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อมอบรางวัลนี้เอาใจลิซ่าแน่นอนมันเป็นผลจากกรรมการที่เขาตัดสินเองหนึ่งในควันหลงนั้นคือลิซ่าได้นั่งอยู่ตรงด้านหลังของตำนานตลอดการอย่างมาดอนน่ามาดอนน่านี่นั่งแถวหน้าสุดเลยนะครับต้องยกให้เธอครับและลิซ่าได้นั่งอยู่ตรงด้านหลังของมาดอนน่าโอ้โหนี่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วคือมันเป็นที่นั่งทางคนจัดงานเขาจัดไปให้ครับคือไอ้แถวเนี่ยเวลาเขาแพนกล้องว่าคนมาร่วมบรรยากาศมีใครบ้างเนี่ยแถวแรกนี่คือแถวที่พลังโซเชียลครับนะครับเป็นพลังโซเชียลที่จะส่งให้เห็นว่าโอ้โหนี่ฮะคือคนที่สำคัญที่สุดในงานและมาดอนน่านั่งอยู่แถวหน้าคนที่นั่งหลังอยู่มาดอนน่าคือลิซ่าจึงไม่แปลกใจว่ารางวัลนี้จึงตกเป็นของลิซ่านะครับคนจัดงานเขารู้ว่าลิซ่าคว้ารางวัลนี้และลิซ่าก็อยู่ในระดับที่สามารถทำให้พลังโซเชียลมันพุ่งกระฉูดแล้วก็จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโอ้โหลิซ่าของเรานั้นนับวันนะครับไม่ธรรมดาขึ้นทุกวันทุกวันอยู่ในระดับโลกอย่างแท้ทรูเลยอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของโลกซึ่งมันยากมากที่จะทำให้ลิซ่าขึ้นไปสู่เบอร์หนึ่งของโลกได้มันไม่รู้จะมีไหมแค่นี้ก็รู้สึกพอใจแทนแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็โอ้โหพระคุณอย่างสูงเลยสำหรับพวกเราชาวไทยที่จะได้มีเบอร์หนึ่งของโลกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการบันเทิงนะครับแต่ลิซ่าใกล้แล้วครับใกล้เข้าไปทุกขณะตอนนี้ลิซ่าอยู่ในถ้าจะบอกว่าอยู่ในท็อปไฟคงไม่ผิดครับอยู่ในท็อปไฟของโลกแต่เมื่อใดที่ลิซ่าสามารถขึ้นไปอยู่เบอร์หนึ่งของโลกได้คุณผู้ฟังเอ้ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแค่นี้ก็สุดแล้วครับคว้ารางวัล Best Pop ซึ่งเป็นศิลปินเพียงคนเดียวตั้งแต่เอารอบ50ปีแล้วกัน 40-50 ปีนี้ยังไม่เคยมีศิลปินในเอเชียคนไหนคว้ารางวัล นี้ได้มาก่อนลิซ่าเป็นคนแรกที่ทำได้นะครับ Best Pop ลิซ่าและลิซ่ามาโดบานสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับคุณฟังครับวันสุดท้ายของเดือนกันยายน30 กันยายนเที่ยงถึงบ่าย 3 วันนี้พิเชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความ

0: จุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
1: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
3: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลทพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลทราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: เคยสังเกตไหมทำไมรอบตัวเรามีแต่คนเอาเปรียบที่ทำงานก็โดนโยนงานเพื่อนก็นึกถึงเราแค่ตอนเดือดร้อนแม้แต่คนใกล้ตัวบางทียังทำเหมือนเราไม่มีค่าในทางธรรมมีคำอธิบาย2ชั้นชั้นแรกคนที่ผ่านเข้ามาคือกระจกสะท้อนกรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ชั้นที่2ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราทุกข์อาจไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะใจเรายึดว่าเขาต้องดีกับเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทนคนเอาเปรียบแต่สอนให้ให้อภัยเพื่อปลดหนี้กรรมแล้วถอยห่างอย่างมีสติเมตตาเขาได้โดยไม่ต้องให้เขาทำร้ายเราซ้ำเมื่อใจเราเลิกยึดคนเห็นแก่ตัวจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเองเพราะกรรมเก่าถูกชำระและกรรมใหม่เราไม่สร้างเพิ่ม

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: Oops Beauty Secret Beauty Secret
2: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
1: Beauty Secret. Beauty Secret.

0: ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: ซก็จากมีนกับฉันทำอะไรได้5 PM เอ้ยขออภัย5 AM นะฮะเฟลโลกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับผมต้อนรับเข้าสู่905รวมดีนะครับกับโอเคอังคารที่29 กันยายนนะครับอยากฟังเพลงไหนพูดคุยทักทายกันได้แจ้งผลการรับฟังต่างๆเหล่านี้ทางไลน์ได้เลย905 FM
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะครับในเบรกแรกของเรานะฮะอยู่ด้วยกันที่มีโลโก้นะครับผมแยกบางเหนียวถนนภูเก็ตถ้าเป็นในเรื่องของงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายคุณผู้ฟังมั่นใจกันได้เลยที่นี่กับการบริการที่ครบวงจรจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายนะฮะดีไซน์สวยๆมีบริการทั้งออกแบบให้พร้อมให้คำปรึกษานะครับแล้วก็จะส่งได้ทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตด้วยนะครับคุ้มครบจบในที่เดียวเลยต้องที่มีโลโก้0966379000 LINE @miloco Facebook มีโลโก้และที่เว็บไซต์ miloco.co แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตครับ

ขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ฟังที่มองหารถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีๆราคาไม่แพงใหม่น้อยๆนะครับราคาสวยๆแบบนี้เนี่ยคุณต้องมาที่นี่เลย Bubble Bike นะสายสปอร์ตสายใช้งานสายบิ๊กไบค์ครับมีกันครบให้เลือกมากกว่า15แบรนด์ Yamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki และ Ducati รวมไปถึงแบรนด์ต่างๆอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับครบจบที่เดียวครับหลายรุ่นหลายสีหลายปีนะฮะและที่สำคัญที่นี่มีจุดเด่นไม่เหมือนใครเขาให้คุณได้ทดลองขับรถกลับบ้านได้ลองใช้งานกันดูเลยนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะ Bubble Bike นี่ตรงข้ามกับร้านนวมินนะครับร้านสีเหลืองเห็นชัดเจนเลยครับ0993192155 0948032999นะครับ Facebook TikTok พิมพ์ชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยแล้วก็แฟนเพจก็ P Network Auto Motive นะครับ

ซึ่งก็จะปรางทิพย์กับคนึงนิดนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยนะฮะกับ Lushwood Clinic นะครับหลายคนที่กังวลใจในเรื่องของน้ำหนักตัวกันอยู่ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีลดไขมันกระชับสัดส่วนแบบเห็นผลที่จริงเนี่ยวันนี้มีตัวช่วยดีๆจาก Lushwood Clinic มาฝากกันกับโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับนั่นคือปากกาควบคุมความอยากอาหารครับควบคู่กับเทคโนโลยีวีนัสเลกาซี่นะฮะเครื่องยกกระชับสัดส่วนที่ช่วยสลายไขมันพร้อมกระตุ้นผิวให้เรียบเนียนแล้วก็กระชับมากขึ้นนะครับซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมตัวนี้เนี่ยคือช่วยลดความอยากอาหารครับควบคุมน้ำหนักแล้วก็ปรับรูปร่างให้กระชับขึ้นไปพร้อมๆกันก็จะเหมาะกับคนที่อยากดูแลรูปร่างแบบจริงจังนะครับถ้าต้องการวิธีที่ปลอดภัยมีแพทย์ดูแลแล้วก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับ Lushwood Clinic นะครับกับคุณหมอเชน0934719888หุ่นดีขึ้นผิวกระชับขึ้นมั่นใจขึ้นในแบบของคุณนะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกันด้วยนะฮะกับที่นี่เลยครบ10ปีหลาดจีภูเก็ตนะครับหลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มนะฮะฟรีคอนเสิร์ตยาวไปถึงสิ้นเดือนกันเลยวันพรุ่งนี้ครับพุธที่30กันยายนพบกันได้กับวงพัทลุงครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมฉลองด้วยกันได้ที่หลาดจีนะห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำนะครับมาสรุปด้วยกันได้เลยหลาดจีนี้เขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับ4โมงเย็นถึง4ทุ่มสินค้าหลากหลายมีทั้งโซนอาหารนะฮะเสื้อผ้าแฟชั่นมือ1มือ2ครับดนตรีสดทุกคืน1ทุ่มเป็นต้นไปถึง4ทุ่มนะครับสินค้าราคาย่อมเยาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณเยอะแยะเลยอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรากันได้นะครับ

0: ผกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
11: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง

0: ปี
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับอัลตร้าพามเครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076 646 246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยนต์ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand พบกับมานาเช่นเดิมค่ะเช็คอินกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปเที่ยวกันมาเยอะแล้วเรียกว่าทุกท่านก็น่าจะหิวกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้มะนาวพาทุกท่านมาชิมตำเมี่ยงตะไคร้เมนูขึ้นชื่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ใครหลายคนเลือกเดินทางมาเที่ยวกันบ่อยครั้งเพราะว่าที่นี่คือดินแดนอีสานแท้ๆค่ะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวอีสานหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาเยี่ยมชมรวมถึงคนเมืองหรือจังหวัดอื่นๆก็เดินทางมาเที่ยวด้วยกันมากมายค่ะสำหรับเมนูเมี่ยงนะคะเป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านและอุดมไปด้วยพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการรับประทานเมี่ยงก็จะต้องให้ได้รสชาติครบเลยค่ะทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดในที่นี้นะคะทำให้เชฟอุดมนาสารีจากโรงแรมริชมอนด์ได้สร้างสรรค์อาหารจานเอกเมี่ยงตะไคร้อาหารสมุนไพรเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพโดยมีส่วนประกอบหลักอย่างตะไคร้ซอยมะพร้าวคั่วถั่วคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูหั่นเต๋าหมูยองหรือหมูแผ่นมะนาวหั่นเต๋าปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวกินคู่กับใบชะพลูซึ่งจุดเด่นของอาหารจานนี้อยู่ที่การปรุงรสชาติของอาหารโดยเชฟได้ปรุงรสชาติเปรี้ยวจากผลมะนาวรสชาติเค็มด้วยน้ำปลาแท้จากธรรมชาติรสชาติเผ็ดจากพริกขี้หนูสดสะอาดรสชาติมันได้จากถั่วและมะพร้าวที่นำมาคั่วจนหอมและกรอบค่ะสำหรับเคล็ดลับนะคะก็อยู่ที่รสชาติหวานค่ะเพราะว่าจะต้องคลุกเคล้าด้วยหมูยองหรือหมูแผ่นกรอบเท่านั้นแทนการใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำเมี่ยงรับรองว่าความหวานจากหมูยองหรือหมูแผ่นจะให้ทั้งความหอมและความหวานที่กลมกล่อมลงตัวสุดๆกับอาหารจานนี้ค่ะมีโอกาสมาเช็คอินกันที่กาฬสินธุ์แล้วอย่าลืมหาตำเมี่ยงตะไคร้มาทานกันนะคะแล้วก็อร่อยแค่ไหนอย่าลืมกระซิบแล้วก็ส่งรูปมาอวดมะนาวกันด้วยนะคะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปช็อปกันบ้างค่ะจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านรอติดตามดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

อิงวรันธรกับผลข้างเคียงนะครับยังฟีดกับบิลกินกันด้วยก่อนนั้นชื่อเพลงก่อนครับผมจากโดมจารุวัฒน์แล้วก็อดใจไม่ไหวจาก Y to Rock กันด้วยนะครับชั่วโมงที่2ครับอยู่กับบุกกี้ที่เดิม 90.5 Delight FM ครับ

0: the sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: 905 FM Line ID นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันครับในตามติดชีวิต Animal

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: ช่วงนี้ขอบคุณกับ S Core กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือว่าถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมแนะนำกับ S Core กันเลยนะเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซีเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ง่ายๆสบายๆนะครับแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตด้วยพร้อมให้คำปรึกษากับคุณนะครับ0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
1: คนที่เลี้ยงสุนัขมักจะสังเกตได้ว่าทำไมเวลาที่หลังจากมันถ่ายเสร็จเนี่ยมันจ้องเอาขาหลังเนี่ยแบบขุดแบบเตะดินแรงๆขึ้นมาเราอาจจะคิดว่ามันกลบหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับนั่นคือการทิ้งลายเซ็นนะครับถ้าทางนี้มีหน้าที่หลักคือการทิ้งสัญญาณมากกว่าการเก็บกวาดสุนัขนี่มีต่อมกลิ่นบริเวณแผ่นอุ้งเท้าและซอกนิ้วการตะกุยพื้นจึงช่วยทิ้งกลิ่นจากเท้าไปบนจุดนั้นครับพร้อมทำให้ดินและหญ้าถูกขูดเป็นรอยด้วยนะฮะสิ่งที่สุนัขตัวอื่นเจอก็จะมีทั้งกลิ่นจากการขับถ่ายกลิ่นจากอุ้งเท้าแล้วก็ร่องรอยบนพื้นดินรอยขูดที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับอาจจะช่วยจุดทำให้จุดนั้นอ่ะสะดุดตาขึ้นมาส่วนข้อมูลกลิ่นก็เป็นสิ่งที่สุนัขใช้ตรวจสอบกันละเอียดกว่าที่มนุษย์จะรับรู้นะครับมันเปรียบได้กับการฝากลายเซ็นไว้บนพื้นนะฮะไม่ได้แปลว่าสุนัขทุกตัวกำลังประกาศศึกหรือว่าหวงถิ่นเสมอไปพฤติกรรมนี้อาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารครับการทำเครื่องหมายพื้นที่ที่คุ้นเคยหรือการตอบสนองต่อกลิ่นของสุนัขตัวอื่นในบริเวณนั้นนะครับหลายคนสับสนกันกับแมวนะครับแมวมักใช้ทรายกลบสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาเพื่อลดการเปิดเผยกลิ่นขณะที่สุนัขเตะพื้นไปข้างหลังจนเกิดร่องชัดอันนี้ต้องการนำเสนอนะครับแต่มันไม่ได้มีสุนัขทุกตัวที่ทำและไม่ได้ทำทุกครั้งนะฮะบางตัวเนี่ยอาจจะเตะแรงหลังถ่ายบางตัวทำหลังปัสสาวะเสร็จบางตัวก็เดินไปเฉยๆเลยความถี่ขึ้นกับนิสัยสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งเร้าจากกลิ่นรอบตัวนะครับซึ่งหากทำตามปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการเจ็บกระเพกหรือว่าเลียเท้าซ้ำๆก็เป็นพฤติกรรมในธรรมชาตินะครับสิ่งที่เจ้าของควรทำเหมือนเดิมคือเก็บมูลสุนัขทุกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะตะกุยดินทับหรือว่าเตะจนกระจายไปแล้วเพราะว่าการทำเครื่องหมายของมันก็ไม่ได้ทำให้พื้นสะอาดขึ้นนะครับเพราะงั้นการที่พาสุนัขไปเดินในสวนสาธารณะนะแล้วเขาขับถ่ายนะโดยเฉพาะพวกพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณะต่างๆเหล่านี้เราในฐานะเจ้าของก็ต้องเก็บด้วยนะครับเพื่อความสะอาดครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอลอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และCarrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออ

0: ้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
1: ่อ
2: นไขก
1: ่
2: อนต
3: ั
2: ดส
3: ิน
2: ใจทำประก
3: ัน
2: ภ
3: ั
2: ยท
3: ุ
2: กคร
3: ั้ง400-1ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณพชาคลินิกได้เลยค่ะ
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: วิชาที่เรียนยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่คณิตไม่ใช่วิทย์แต่คือวิชาชีวิตวิชานี้ไม่มีห้องเรียนไม่มีครูมายืนสอนหน้ากระดานไม่มีหนังสือให้เปิดอ่านล่วงหน้าและที่สำคัญมันไม่มีปิดเทอมเราต้องเรียนมันทุกวันไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามบางวันก็เป็นบทเรียนที่สวยงามแต่บางวันมันก็โหดร้ายจนเราแทบรับไม่ไหวครูของวิชานี้ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนฉลาดแต่คือความผิดพลาดยิ่งพลาดยิ่งได้เรียนยิ่งเจ็บยิ่งจำและไม่มีใครสอบแทนเราได้ไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราได้ทั้งหมดนอกจากตัวเราเอง
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง Delight 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: ขอบคุณจัสครับนะฮะ Can't delete you Justin Bieber และขออนุญาตรักจากลิปตาครับชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกันด้วย The Villa Aura Clinic ครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้ากับคุณหมอต้นอ้อนะฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังมีผิวแบบไหนกันบ้างครับผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นมีรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนรอยสิวรอยหลุมสิวผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายหรือจะมีพวกผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับผิวอ่อนล้าหมองคล้ำไม่สดใสสิวอักเสบหรือรอยเล็กๆเริ่มมาเยือนถ้ามีอยู่ในนี้นะฮะอาจจะไม่ต้องมีทุกข้อก็ได้มีทุกข้อนี่ก็ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีโปรแกรมฉีดวิต้าพีเอ็นช่วยดูแลได้นะครับถ้าคุณกำลังมองหางานผิวนะที่จะช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าผิวแต่ละคนมีปัญหาความต้องการก็แตกต่างกันการดูแลที่เหมาะสมควรเริ่มมาจากการประเมินผิวอย่างละเอียดเพราะงั้นมาหาคุณหมอต้นอ้อปรึกษาฟรีนะครับมาให้คุณหมอประเมินกันได้ที่นี่ The Villa Aura Clinic ครับครบเครื่องเรื่องของรูปหน้ากันเลยคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 11:00 นเป็นต้นไป076-646-246ครับผม
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com

แฮร์รี่สไตล์ครับแล้วก็ก่อนนั้นไม่มีวันไหนไม่คิดถึงนะช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับที่นี่เขาให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือนะครับแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยนะฮะคุณฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่นี่เคลมประกันภัยชั้น1ได้ทุกบริษัทนะครับ0762391116ครับผมรวมไปถึงขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังที่มองหาประกันรถยนต์ของคุณไม่อยากจ่ายแพงๆการคุ้มครองดูแลเต็มสูบแบบนี้ต้องที่นี่เลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับกับเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายๆเบี้ยสบายกระเป๋านะฮะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับพร้อมกับบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลจะจ่ายสดจะผ่อนผันบัตรเครดิตได้ทั้งหมดเลย0763614000กด1ครับ

หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับผมช่วงนี้ใครผ่านแยกชาร์เตอร์จะได้เห็นองค์พระจำลององค์บุญเริ่มเลยตีมกินผักปีนี้องค์เล่าเอียนั่นเองนะเอาไปถ่ายรูปกันได้นะครับมีความสุขกันมากเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดหลายครั้งทักมาได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nafacha_clinic
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
4: ่อนไขก่อนต
0: ัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้3614001ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2.เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076 682 900

กระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน

0: และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
1: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการอันนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
0: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ชนันชิดาสังทองรายงาน

0: สุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
0: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
0: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบาดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่าง จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
1: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลัน สุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทางนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.28 เมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.04 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Voice FM
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้มาตามกันต่อกับเมนูอร่อยๆในประเทศสวีเดนหากพูดถึงอาหารสวีเดนแล้วนะคะจะไม่พูดถึงอาหารสวีเดนประจำชาติที่สร้างชื่อเสียงให้อาหารสวีเดนโด่งดังไปทั่วโลกอย่างเมนูมีตบอลก็คงจะไม่ได้แม้มีตบอลจะเป็นเมนูที่มีให้เห็นกันในหลายเชื้อชาติแต่มีตบอลของสวีเดนนั้นมีรสชาติและวิธีการทำที่แตกต่างจากมีตบอลของชาติอื่นมีตบอลสวีเดนจะมีรสชาติเข้มข้นนิยมเสิร์ฟควบคู่กับซอสครีมหรือซอสน้ำเกรวี่จากนั้นปรุงรสด้วยเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์และมักจะนิยมรับประทานเป็นอาหารมื้อหลักมากกว่าอาหารเรียกน้ำย่อยหรือบนแซนด์วิชมีตบอลของประเทศสวีเดนนั้นจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กพอดีคำและทำมาจากเนื้อหมูบดหรือหมูบดผสมกับเนื้อวัวบดนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของเกล็ดขนมปังป่นและไข่การปรุงรสมีตบอลจะใช้ส่วนผสมหลักเป็นหัวหอมเครื่องเทศนานาชนิดเกลือและพริกไทยและเมื่อนำไปปั้นจนได้รูปทรงกลมที่ต้องการจะนำไปทอดจนสีของมีตบอลกลายเป็นสีน้ำตาลที่สวยงามนั่นเองนะคะ
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็ก

0: คำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
8: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: Delight 905 FM Music by the Sea

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: So I guess

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์เดอะวิลล่าออร่าคลินิกยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
11: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทย Delight Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
14: สวัสดีค่ะ Delight Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวยังคงมีความสดใสน่ารักน่ารักมาแจกทุกท่านค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ฟอร์ราปาร์ควังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะส ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์เรสต์พาร์ควังน้ำเขียวสวนสวยกลางขุนเขาในปีนี้ค่ะเปิดให้เราได้ไปเที่ยวชมสวนกันแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองอีกทั้งยังเปิดเป็นสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกันได้ในช่วงหน้าหนาวของทุกปีด้านในสวนนะคะก็จะมีทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อุโมงค์ดอกไม้เขาวงกตดอกไม้ถ่ายรูปสวย

0: บอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆแล้วก็ใครที่เคยมาแล้วก็มาได้อีกแบบไม่มีเบื่อค่ะใครที่กำลังหาที่เที่ยวบรรยากาศดีๆมารับลมหนาวนะคะก็สามารถมาได้ในฟิวทุ่งดอกไม้ไปเที่ยวในสวนที่ยุโรปที่เมืองนอกแบบนี้ก็แวะมาปักหมุดกันได้ค่ะที่ฟอร์เรสต์พาร์ควังน้ำเขียวแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขามาในธีมที่ว่า Blooming Flowerland ค่ะกุหลาบกว่า 10,000 ต้นเบ่งบานคู่มิติวงกตดอกไม้คนรักกุหลาบพลาดไม่ได้เลยละค่ะฟอร์เรสต์พาร์ควังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0898128851ค่ะดีไลฟ์ไทยแลนด์คราวหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ไทยแลนด
2: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ไทยแลนด
1: ์คุณกำลังฟังดีไลฟ์ 95FM 90.5 MHz คลื่น

0: ่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905FM แชทไลน์ 905FM
1: Cool Delight 905FM 905

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
1: ลับบ้านทีไรเหนื่อยกว่าตอนอยู่ที่ทำงานบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามรบเรื่องเล็กแค่ลืมปิดไฟก็บานปลายเป็นสงคราม3วันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีท่านว่าบ้านจะเย็นหรือร้อนไม่ได้อยู่ที่คนทั้งบ้านแต่อยู่ที่คนเดียวที่ยอมเย็นก่อนเหมือนไฟกำลังลุกถ้ามีคนหนึ่งหยุดเติมฟืนไฟก็เริ่มมอดแล้วปัญหาคือทุกคนกลัวว่าเย็นก่อนคือแพ้ทั้งที่จริงคนที่หยุดก่อนคือคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านวิธีฝึกง่ายมากเขาขึ้นเสียงเราลดเสียงเขาพูดคำที่10เราหยุดที่คำที่3และความเย็นของเราจะค่อยๆลามไปติดคนอื่นเหมือนที่ความร้อนเคยลามคืนนี้กลับบ้านลองเป็นคนที่หยุดเติมฟืนก่อนสักครั้งแล้วดูว่าบ้านจะเงียบลงแค่ไหน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Morning Delight คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: คืนท้องฟ้าให้นกคืนพื้นป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM

0: Music by The Sea We Love Thailand
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟังฟัง 9.5 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 9.5 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
11: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: เคยสังเกตไหมทำไมรอบตัวเรามีแต่คนเอาเปรียบที่ทำงานก็โดนโยนงานเพื่อนก็นึกถึงเราแค่ตอนเดือดร้อนแม้แต่คนใกล้ตัวบางทียังทำเหมือนเราไม่มีค่าในทางธรรมมีคำอธิบาย2ชั้นชั้นแรกคนที่ผ่านเข้ามาคือกระจกสะท้อนกรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ชั้นที่2ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราทุกข์อาจไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะใจเรายึดว่าเขาต้องดีกับเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทนคนเอาเปรียบแต่สอนให้อภัยเพื่อปลดหนี้กรรมแล้วถอยห่างอย่างมีสติเมตตาเขาได้โดยไม่ต้องให้เขาทำร้ายเราซ้ำเมื่อใจเราเลิกยึดคนเห็นแก่ตัวจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเองเพราะกรรมเก่าถูกชำระและกรรมใหม่เราไม่สร้างเพิ่ม
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุด